0: ุลเลตีซื้อวิโยเกคือนกคือเห่าชาดเอาปูจิตซอโตติกิใจลีชอเทียชเชอปูจินเดาวิลินเดาดอกชงจักกะลมตรงเดินหนอกูรออีส่งเดาเกกงสื่อเดาจาวัดเจเตียเจจงปอนเนียตัวต่อเขาเจว่าหัวจีจงเดาเขาเกลมุชิชาลาดอกสอสื่อเต่าชิทะคนตัวเกใจลีชอโตถัดซอตรงเนียจีเปสังไหนมองชงออสเซียนิงโกเปจงตุปังจันหอตามหับchúng tôi bên danh nghệ an công tê rồng tánh cả câu lạc bộ trong quan niệm xe trộn kia chạy lý cho nhắc trò hồng lũ rõ và lõm trụ số thờ một cậu chi hội viên do cho quan niệm hay nhìn mong tua cổng lý luôn trên lũ hoặc kế sơn gió mũ liệt tế trộn đô trọ cá lỏ lý hành lợi kế xa la ô công sự rộng nọ ô chả cỏ hậu trò hồng lũ nanh trộn trong quan niệm tranh tránh đuồn tài ô trở cho chạy lý cho thiết tộc công sự tộc khuôn tùaThiết tàu báo, số tên lũ mông là một thạc kìa gọi cho bọn niệm chỉ báo lũ ra đường ca xe thiên giòn tế đùa. Đại úy Nguyên Kim Trọng, thờ cho bờ khuôn tùa nhìn dịp bê sảnh, bờ bánh ranh tam hợp, bờ bánh ranh Nghệ An, bú bò. Thà trả mùa trọng bọn niệm hành mông là mùa liệt tế bò thổ nụ tư chỉ tàu ca, trên tư tư trầu là mạng lọ. Dù lý trả kìa trầu lở do trọng tên đón tờ tế kỳ trả lý cho.เจตลิตังกาโกรบโบจงปอนเนียกิจลิชอตอหูลือเมียวตอทจงดูลินดาเปลุนเจลูอีโจญาตอหูลีเกกงสือตอควนตัวจงนอติกิจลิชอโตจงปอนเนียตนอซาลินดาเตนตองดาตึตอชาปอญาตอนอปาปาโซซาโลเตกอลอตอใจเทปอนจอลอนไดซิลินดาเกติทายจิปูชิยอนจอจิปูชิยอเซงเจจิปูนิตึซอกิจลิชอจิปูอุลาลวยังตัวจุนจิกิจลิชอญาตอทัจจปอฝึกชิมโอเกะกุ้งสอนยัดตัวโสโคจัวเต้เปิดกุ้งสื่อนอที่ยังรุ่นเชียนหลู่อัวตงตรีเต้เทียจอดซอสื่อเต่าถะสื่อตรงรุ่นในมรดกส่วนนู่นจีลินเดอร์เกะต่อมลงเดอร์จอหุ่ยเวียนตื้อต่อเต้นการเดอร์เกะกุ้งสื่อคนตัวตื้อมองดอกคอเกะปอบเก่าที่อัวตรงเดอร์เกะลับโบจีลินเดอร์ตื้อชิฟายเจ้าตรงเดอร์คอเกะอัวเต้นเหนือจีชิตูชิป้าตูมิญวะชิป้าอัวหูหลือยัดตัวหูเจ้าตื้อหมัวเปี้ยสังว่าอีตื้อเธอจอดเดอร์เกะลับโบตรงปอนเนียคนตัวกิจลิชอหอฝาดหลอมซาตําไทยปูปอ
1: กําไทล่าเดือกจอจีเอ็มล่าเฮียวเว
0: กูตึปอตอฮาเดียเป็นจาวินยอปอติกิจลิชอดอนดกุเสือคนตัวตรงที่เนี่ยที่จีเตกอดชะดังกาเชียดดัวกอดซอมอนตึซอกกิจลิชอลูเชสันดกุดคันกอเป็นจาวินยอตอกุเสือคนตัวที่กิจลิชอดกอดจิซอยูจินซอจิซอยูซังเจตีโลไอเซงซงจือรอลูรอฝาดหลอมตําไทยไทยนอ
2: ไหนที
0: ่
2: ก่อ câu lạc bộ của bộ đội biên phòng
0: ta chỉ nói một câu lạc bộ tờ bờ bánh xanh tứ sĩ ba nông trì trong tờ cho bọn nhỉ nhót trò hổ rò chỉ có kinh gì cả nó kế hậu bỏ tờ tin nông trì lo rồng nhỉ chỉ biết sảnh sơn chân xía trong câu lạc bộ chỉ hậu toàn đây tua trong tú bánh xanh trần gió ba tàu nông trì nông dù trong biết sảnh gì luôn trên lùn nó cô kế lòng bầu nhót trò hổ lũ rò phản lòngLi kế công sự tộc khuôn đồ kế trái lý cho tới kế và hùa trong trọng quan nịa nhá trọng tê và trề. Li tha trả chia tên đợt nó trọng quan nịa khái nhìn mông. Tư mua tộc kế công sự tộc khuôn đồ kế trái lý cho thiết sát ứng ca chết đùa. Lo lụ thả, thó kế ua, nghĩa chí bê xanh sát ứng ua rồng trở cho kế trái lý cho tê rơi ro nhau tỏ nhá xanh. Lu lù hậu lử xử lý nửa mê tiệ sĩ, tư sĩ ba trọng sát ứng chân chia thiết xó chia, chỉ khó lúc này nhá trọng tha trả chia tênอีจงพงยืจำนวนหมอเทียชัวลูกเชียร์เชตโตเป็นดูสาวต้องจวนหลุมห้องนอนต่อต้าละหมดเหล่าเลือกจอบไปหอตลอดชินจิตัวกูเจลิตช่างอาเชอร์นักการยาจงที่อดจนเต่าเนี่ยขนรอไปสกำลังเท่าหล่อ
3: chương trình tổng hợp tiếng Mông vừa kết thúc 20 phút tiếp theo là thời lượng dành cho chương trình ca nhạc quốc tế